0: ရတဟာကမန္တဇိုင်ကန်စကိဗန်ဂျင်းနာလူဂျိုင်ကာဂျိုင်ထာရတဖောအန်ချမ်မရကင်ကမလိုက်ကဆောင်ဖိုင်လာတကင်နေဖရာဘဂျစ်ဆမ်ရဖုတ်နေ
1: နိုင်အကသဝနီဒါနဂဒိဘရဂောမီဒီယမ်ဝေဗ်စီပါစစ်စစ်စီချုံစီမီတာဟိုပါစစ်စစ်ဘာကီလိုဟတ်စ်မေမူချလန်ခမ်တိုင်ခမ်တီဟောကောမာဟောမနေဝန်ဒရန်ဂဒိုအီလာနီပီတဲဆောင်ဟင်းပါဆာဝတူအင်္ဂန်ဂျီပီမဆောင်ဟင်းဆာဝဟူနွန်ဂျွန်းနိုင်ချစ်ဝန်နမ်ဟောวัดีคุณสิงคุณเมืองตั้งลายเหมาะสมนำข้ามในเหอในทอมขาตาวันจันนี้อันปุ่นกาวันมังอาไหม Prime Minister Narendra Modi ตั้ง Member PM Economic Advisory Council เขามีติ้งอันหนึ่งตักนังกันกาปองลวย various idea ขันสัมฟาร์ดบูสอินเดียน Economic Growth ไม่เอาซีตะขานำข้ามใน Prime Minister มันเจ้าโซเชียลมีเดียไม่เตรียมในสีเหล่ามานำ External Affairs Minister Jay Shankar นึกเจ็บซอง Health Facilities ขันสำซับซอง Cultural Heritage Project ในเขาลู่ตั้งวังดานเหือกาเมืองปีนองเมืองเนปาลไหมNo reconstruction program post Pima Song Heng Sao Song Heng Sipha Earthquake May Au Si Ho Thad Nai Meeting An Nung Ko Tak Nang Ka Tang Nepali Counterpart Sisar Khanal Nia Ti Ken Meung New Delhi May Chau Amat Luong Tang Song Meung MOU An Nung Ko Tiam Nai KaDigital India Basini Khansam Kathmandu University Hang Open National Digital Infrastructure Khansam Voice First Language Transition Platform Mung Nepal Mai Wan Trangnoi Wan Mane CBSE Khau TLC Auhu Autong Phong Lakha Son Lek Sip Song Tan Khau MaiSubmit application hung verification of issue khansam. Re-evolution of answer examination pima song hing sao ho. Sip song tan wan manai tak tu fai kham portal nai tipot su nisi lau ma. MLA niya lekang constituency lekha su ni wan manga nu.18ကိုဖုံမောဖုံဆောခုံတာမင်းဝဲလ်ဖဲဆိုဆိုက်တီခေါမိုင်ဟုံကျုံယုံယိုဟာမာဝန်ဖက်ဆီလီတေးရှင်းပရိုဂရမ်နေယာတီနာလကန်မိုင်မန်ချိုပင်ချစ်ဂီစီခေါနန်ကန်ကာ ICAR ကရစီဝိဂ ్యాన్ ကင်ဒရာလောင်ဒင်းမိုင်ဖက်ဟစ်นำยาเรื่องอันหนึ่งโตนายกันมาเฮกจือปูฟบอลดร.ดิปนารายณ์มิสาเอสเอ็มเอสพลานต์เพทโลจีไอซีเออาร์เควีเกลงดิงมันเจ้ามือยานเขาปังเทือนมันจีดัวไม่โตกันกาน้ำหอเซฟวูแมนแชมเปี้ยนชิพปีมือซองเฮงเซาโฮไฟแนลตู้เหรียญใหม่เมืองอินเดียเฮาตั้งเมืองบังกลาเทศเขาปีอองเหยาตู้เหรียญไหนเนยาตีมัดเกาโกวาใหม่ปีนกลางทัดชิพปีเหยาบลูไทเกรสเขาห้าลึงโทรฟีปีอองกาน้ำหอArunachal Pradesh State Legal Service Authority Tangkob Roots Art Khansam Culture Trust Homsi Wan Mane Mai Street Play Nia Ti Lai An No ICR Region Mai Takput Ho Ka Street Play Nai Pong Kan Ba domestic violence, drug abuse, prisoner